ยีราณีปันดาบบีจักรบายบีจามาสาดาทินตรูปตีชูราปัสปาราครามีหุนากายติตรูปตีกาปจีราณีอารจุนติปจีหุนากายินใบนิจมุนติสุนากีนารายณ์